0: ไปเห่าตีเลียงนกกูท้องเงินอายอินไม่ได้สีงี้ท่าหอยหอดหางี้หมักใสหลังเงินยาใส่กูท้ายออกเฮอก้นสื่อน้ำสาแต่ห้าสิบหางี้หอด60งินดงเนื้อหอยหมักหนึ่ง
1: ไอเล็ดติ๋มซุงบ้าน18สากวิ้งวันฝ่า
2: เนี่ยตาที่อยากจะสื่อที่2งินดงเป็นหมดสาวดงสาวตามดงเป็นหมดกว่า
0: เจนี่สีสารหยับสีเฮาแมนหกหอยงินดงหลับมากบอยนำสาธิตเรื่องเจนี่สาใสก็ยังได้จึกเจ้าซุ้งหอดเจนี่เซแมนหลังเงินตัวไม่ได้เฮินเจ็ดงินหมักใสก็เลือสีเฟซซองเจียวดงหลังเงินบอฟาจูเงินบ้างออกยังไม่ได้เกิดคือซองเจียวดงมอยซับอันใดดีตั้งมิดอันใดหลังเงินห้องเตือนอายได้แต่ซ้ำไฟสีหอดสีเจียวดงบอฟาจูเงินบ้างออกแต่เงินแนวกินเดียนนำหอดเจอว่างออกไม่เงินหลายมิใดเนื้อเตอซองเตียวดงหลังเงินนี่แมนเงินเตียนมิใดนำปีน้อง
1: ไอ้เหวี่ยนช่องกว้างชูติคอยนุ่งสั้นสาวิ่งวันก่อเฮอหู
2: ด้วยจำคุ้มกว่าเนี่ยแล้วเต็มยุ่ง
0: นี่แมนตีเอฟมือได้แต่งออกเอามาใดเจ้าหนี่นำตีเหลี่ยงฟันโต้หนึ่งหลังเงินสีมิใดเนื้อเจ็ดงินหมักใสบอฟาจูเงินร่างออกอายังมีหลายเกิดหนึ่งเฟฮาหอดซองเจียวดงหลังเงินเจอยามหามหอดเจอหอยนุ่มสันสาจังยังบอกสอนจูหอยเวียนไปซ้ำเสียมหอกเฮียนคือไข่กว่างออกยังเห็นแมนต่าตั้งคือจูเงินบทบาทมิในสอกเวกเอ็ดเฮอจูหอยเวียนไข่กว่างแปะไปกิ้งเตะกันเนื้อตีสาไอเล่เตียนสูงเจ็ดดียังแมนจูหอยเถืองจูหอยนุ่มสันบานสิบแปดแมนก็ไม่ถุงไปคุกกับบานเมืองกวงเจอเปลี่ยนแต่เหลี่ยงมู้หามเหลี่ยงหนกกูดเจนี่โมหิงอิ่มเอามาใดตั้งอิ่มเอเป็นเจอเหลี่ยงสัตว์กายลายต่างน้อยมาอันหายมอยนำซับเจอเหลี่ยงเก่า

0: พ่อแม่ต้องไปหาแป้งแต่บ้านเมืองหนึ่งไอ้ไหหน้าตําเจ้าปืนนี่ยังไปหึนแห้งแม่งเป็นตีแปดเป็นมือห้องติงไอ้อันเจ้าไปหึนห้องตีกุ้งเหยียบฟิชิปซองบอดี้ต่อเอ็ดใดเมื่อดินได้ยังไม่ได้เวียกเอ็ดเปลี่ยนตัวจูนาเมื่อตื้อโขงเฮิร์นสาวเฮอร์ปีน้องแต่หันบ้านเมืองกุยมวยเฮาแปดเป็นเจอยามปี2026-2030ได้แต่11-13ฟันหอยเอซังเลอร์หอดปี2030เป็นสาแปดเป็นเมื่อกงเหยียบ
1: เงินสิบเบือนสองปี2023กาเซียนด้านจะเหยียบเวียดนามสิงคโปร์กาเจมอยห้องถูเตืองตั้งแหล่งดาวชูโบงแห่งซองเมืองเจ้าเฮอต้องตบเฮอสื่ออ่านวิชิปเหนืออันซองอิมได้แต่งอามาเฮอเจ้าต้องตบเมนกงตีทักหยิบหันวิชิปเหนืออันเมนควงเลียนจ้างตงกงตีดาวตื้อตั้งแปดเป็นกงเหยียบเบคัมเบกไอดีซีห้องเวียดนามตั้งตับด้านแชมพูกรุ๊ปดีเวลลอปเมนต์ห้องสิงคโปร์เจ้าแต่งออกตีกงเหยียบฟิชิปเหนืออันซองตั้งเชื้อสื่ออ่านเมกาติกทิศยังเมนตุ๊บซอยแห้งแหม่งเฮอสาตันเจ้าหกเบือนกุ๊กปีซองอิซฮุกตั้งเม็ดจูเนียร์สันฟอมเนื้อติ่งเฮินซิปซองไฟซิปหาฟันหอยปล่อยนำปอมกีกิ้งเต๋เปลี่ยนตัวสับตางแมนย่อสูงเมื่อกงเหยียบปีมปุ๊กตั้งสิกฟูตองปูนสวนแห้งเมื่อกิ้งเต๋เอาเตยโขงห้องปีน้องไปหึน
0: องค์Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu và
2: tác động lớn đối với cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nói riêng.
1: Hân đai có hơn, chú dịch vụ sắp hẳn quỹ ép bên. Chờ mưa nà khói ngảm sẽ mồm chú ăn mưa hơn rào, hong công nghiệp, bài mà tân kỹ thuật hong tỷ công nghiệp đi mở, năm hà hoa hecta xưởng châu cúc, bài hào ế đầy hào sút bí nỉ. Tỷ công nghiệp hơn mãi ép bên, tàng bài mà đầy mết, อามาแมนตีจัดตีดินได้ห้องตีไปเหินยังเห็นใดจูสิกฟูคือเฮือนสู่โตเฮือนสู่เซตีหายห้างกินจูแนวสิกฟูหมวนใหญ่ฟันตายตั้งซ้อนไต่สอนคุณไอเวียกกับทั้งเจ้าแมนแปลเป็นแห้งแหม่ง

0: พ่อแม่ต้องเป็นหักแปลงละปีเจ้ายามฝันเป่ามาเจ้าสอกตีโตเฮือเฮือมันใดก้นไปเป๋กังเงอันมวยเห่านำจูก้นปั่นปอนำเงไปเป๋อันเฮือแต่แหม่นแนวเกือไปยังแหม่นแนวห้องโอมห้องไตเฮือนนำหันสอกตีสู่โตดีกังใดฝ่าเป่ายังแหม่นอันเดเอ็ดเกือตันนำอันหายห้องฝ่ายาม
1: กังป้าและเกวนสอกวิ่งผูแหม่นกังป้าเจ้าซ่องโอมยึดติงเงอันมันตอนห้างหอยเฮือกงชุดโอมเห่าให้ว่าตั้งเห่ากับแขบจะแมนมีดินปุ้งว่าจะเห่าออกน้ำแมนเฮือเหล็กกงชุดโอมก็ถึกคูณยากและเจอเฮือเห่าแก่งพันเป่าเจอปั้นปูนตีโตก็แมนอันงำตานห้องปีน้อง
0: ไอ้ฟามหิวเตียนเจ้าเฮือสาวกิ้งผูว่า
2: ขี้เต่าการเลื้อนแนวดูตรงบิ้งที่เลยการบุ้นไปดูอันตัว
1: เจ้าฝ่าเฮือกังโอมเซแมนไปเฮาตาเฮือก็แมนจึกได้เจ้าดีว่าเฮือโอมเฮาเซแมนต่อหาดซ้ายให้ละตองหน่อยหนึ่งเฮาเฮือหน่อยสีเจ้ามีฟันเปล่ากระบอสื่อหลีได้นำว่าสาวไอ้หายหอดเฮือหน่อยปลาเสียหายสีเฮือโอมจังฝ่ายแมนแป้งปูนกระกังป้ากวิ่งเฟืองเฟืองปิงไม้เจ้าหมาดินปุ้งไปเห่าตั้งนำก็ตองกับที่หอดเจ้าเห่าออกห้องเฮือป้านอกหันเห่ากลางมันตีเห่าเจ้านำหินน้ำหันเจ้าฝ่าเห็นมีฝนเป่าให้ละอับทับหยุดเลยเซเจ้าเห่าออกห้องเฮือก็ฝ่ายแต่งออกแต่เคิมคือจึกเจ้าเจอดี
0: องดูงอกล้ำก้นจึกม้อยกลางป้ากวิ่งเฟืองเฟืองกวิ่งไม้ก็ฝ่า
1: ว่ามีฟันเปล่าเสียยังเจ็บตั้งเม็ดจูเฮือแมนไปเฮินจูตีกูนฝ่าเปล่าจูเฮือแมนต่อเฮือหน่อยหรอกแมนเฮืออมบ่เฮาใดยังจูเฮืออมเสียมีตีแข่งฟันเปล่าก่อนตั้งเกินน่ะเคอตั้งกวงดีเสียยังสู่ใดเกิด30หอด40อันเฮือตั้งกวงนำสู่ตั้งกวงเสียเสาใดเจ็ดอีกงี้อันมีเฮิร์นสามเงินหาหอยอันเฮืออบหน่อยยังไปสอกปัดป้าว่าเจ็ดหนึ่งมีไล่เฮือป้อมเมื่อแก่งฝ่าเปล่าเซจูตีเฮาออกตึงกังป้าเสียถึกคนอยากกวงเจ้าตอนเจ้า
0: ก้นไปเป๋หนึ่งเจียนเจ้าจุนเจียน
3: ที่ถือเรื่องแต่ไหนดอที่มิงดูดิ้งกูยังกินมาจังไอเงี้ยหมดล่างเอา
1: แต่ก่อนหอดหนี่เสียตัวก่อเฮาทางเก้าเสียนคิมตั้งเม็ดจูตีเฮาออกนี่ไม่เศร้าเฮาเม็ดไม่มานบ่ามีแปรเกือโต้เกยแนวหินหายอันโคนหยากแมนเมื่อตั้งหนำเห่าเสียงตางแกมเปียงไอ้อันเจ้าหนี่มีร้ายกังป้าตั้งจูตีเกอแก่งฟันเปล่าตุ๊ดสอยเฮือป้าให้ว่าเจอตอนเจ้าเฮือกับจูตีก็ไปคือเดียวน้ำหันเจ้าแสบม้อยปั้นปุ่นจูเฮือเหยยำนำเจ้าแต่กะตีต้องเจ้ากวงเจ้าแมนฟ้องแก่งนำอันเสียหายนำฝ่ายยำ
0: Trung tá Nguyễn Xuân Kiên, quyền trưởng đồn biên phòng Quỳnh Thuận hờ hụ.
4: Đơn vị đã chủ động xây dựng cái kế hoạch phòng chống bão lụt.
1: Đơn vị ý mi kế hoạch phong cảnh phân bảo phân nòng, bọn đang chính quyền bán mương, nạp chù hưa cả nước tỷ. Chờ mi phân bảo sẽ đơn vị sẽ vá năm chù chảo hưa. Tân họt cảng sẽ đơn vị có bỏm năm cảng phá, ban bụn chù tỷ hao ọc hờ chù hưa. Phân bảo phải hủ sang lờ, quân chơ toàn chào hong chu tỷ rủ tổ có bài túc sỏi đầy chứa tẻ. Chu chơ toàn tập tẻ khơm, ban bùn chú hứa hờ nhăm cả chu tỷ rủ tổ chân nỉ. Cứ nhốt xuống cho hủ phong cảnh hong bí nỏng, có men ăn chào cứ nói ma xí hải, còn chơ phả nham hải bên ọc.
0: พ่อแม่ต้องเป็นหากแปลงนำลายก้นเถาก้นงอยตีนงอยมือก้นถึกแกะหินเจ้าใบมาเอ็ดเจียลายแห่งจริงยังถึกจูโคนหยากกังเงอันลายบานเมืองอิ่มเอ้าสิบปู่ก้องเมื่อหอดเทือนสอยเฮอก้นไปมาหยากเอ็มอมจูเจียลายคือในจูจริงเช็คสาหอยแต่หันปีนบุกแห่งจริงตุ๊บสอยเอาปีน้องเอ็ดเจ้า
1: แมนก้นใดตุ๊บสอยละเบือนลังเจอถึกแกะเจอไปมาห้องอ่งจนคักเจ้าถึกโคนหยากเจอยังเสือกเฮอเมียไปเอาเงินตุ๊ดสอยเปลี่ยนเฮออ่งน้ำอ่งบ่เสเลอมาตรงตำตุ๊ดสอยแห่งจิ๋งก้องเกือเจียลายหูใดอันอ่ะการโบตรงตำเอ๋มาหอดเทือนเกือบอกสอนเอ๋มมเจียลาย tân sở trực tuyến sắp quy định.
0: Ông Trân Khắc Châu, Hồi Xám, xã Tân Kỳ và
5: tôi thì bị tai biến là từ năm 14 đến giờ.
1: Khói thực kẹt tại bí sau nghiên xếp xỉ họt chân nỉ, tai ma nhạc và có những bọc giòn cán bộ ma họt hương, ế ủy quyền, tút sỏi hờ khỏi, cứ chế việc đẩy. Cho cái về trung tâm tút sỏi hành trình công xã Tân Kỳ, ý mọi ma chủ quân thảo, quân ngỏi tin ngỏi mư, thương binh bệnh binh, quân thực ao chủ neo bệnh hải, chủ quân ôm kẹt, cứ tút sỏi mưa chỉ là hành trình cả tỷ dù. Bên hờ chế và bí nồng phải ma cơ quan, xe cán bộ cặp thi mà họt chú hương cứ bọc giòn, ếch chế lại. Cái ăn nỉ, xoay hơi bí nồng nói ma khôn nhạc, chơ ma năm dịch vụ công, bòm hàn tành ọc chơ khở khắt, tốt sỏi hơi bí nồng.
0: Bà Tăng Thị Hồng Nhung, giám đốc trung tâm tốt sỏi hành trình công xã Tân Kỳ có hơ hụ.
6: Xã Tân Kỳ có 4 xã cũ chuyển
1: về. Xã Tân Kỳ mi sĩ xà cào chiến ma, ếp bên xã Tân Kỳ. Chú con đầy tốt sỏi, con ôm kẹt có ế. Quân chơi tàn ọc, dễ ai nòng có mặn ngầm. Ê sang lơ tốt sỏi, ngài nhất hơ bí nòng, thầy trực trao ăn này sắp quy định hong pháp luật. Hai quân chơi tàn ọc có tốt sỏi đi đầy, ê sang lơ ngài hơ bí nòng. Còn ăn dược biên tuyển số tăng bánh sang hành trình. Lai bàn mương cần nước tỉnh Nghệ An, nhắn tàn ọc chơi tốt sỏi hơ con ôm kẹt. Tàn ọc chú chế lai hành trình cất tì dù. Năm trễ nỉ, im sòi hơ lái côn thảo, côn ngỏi tin ngỏi mư, côn khôn dược, nòi ma lao lễ, trễ chia lai hành trình.
0: Ông Trân Võ Hiệp, giám đốc trung tâm tốt sỏi hành trình công xã Đại Đông, Chuồn Chiện.
7: Vào cuối giờ hành trình hoặc là trong những cái ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật.
1: Hào xuất chơi ế việc, hay lơ nghiên nghỉ thử chết chủ nhật, tôi gọi im và quàng năm bí nòng cả nước thì dù. Bữa mẹn chơi trung tâm tành ọc, chơi bái ế việc, lông tỉ. Tôi sỏi hờ quân thảo, quân ngỏi tin ngỏi mư, cô mi công năm cách mạng. Tôi hỏi có môi hào, tè tốt sỏi hờ bí nòng khôn nhạc, quân chơi ma năm trung tâm ế việc. Bánh sang hành trình, bố điêu tỏ đại sẻ môi cái chù hô sơ ế nhằm chơ. Nhưng hến này, chơi vào chù côn, nhưng hến mẹn chù côn ôm kẹt, đầy ma năm dịch vụ công đầy ngại, bôn piêng khư điều. Cái hành tân tửa nhau xuống cho tốt sỏi, bị búc hành trình đi đầy, khờ khắt năm bị nồng, tốt sỏi hơ bị nồng. Toàn bộ mới đầy chất sắp hào hong bị nồng, năm chù chết hong chính quyền bản mường.
0: Bố mẹ tốt bị nào bên, chất phạt thanh quan tây thải, hong bảo tân phạt thanh trên Nghệ An bờ nỉ, mà họt nì là mít, chớ ơn bố mẹ tốt bị nồng, im toàn phăng.
8: Chương trình tổng hợp tiếng Thái vừa kết thúc, 20 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế.